0: กาบิมนยังมันบานอยู่อันพีประเทศจันเต้ตามยาตมเนียตมนองจมวยลมหนึ่งนี้ยังมีอารามธาสมตรองเรียกแต่กอกดาชนังมันตะเพียบ
1: 亲王殿下，为了使我们两国的友谊长久地发展下去，我想以毛泽东主席的名义邀请您访中国。
0: 哦，好呢，龙王在这，送阿哥呢。
2: 明天是我们向党国尽忠最后的一次机会了，我们必须完成。我们的口号是什么？
3: 兄弟同心。